0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: คือออกมาได้แค่ขบวนเดียวที่เหลือออกมาไม่ได้ท่านผู้ชมฮะเกิดปัญหาเกี่ยวกับประแจสับรางอ่ะก็ปรากฏออกมาขบวนเดียวตั้งแต่ตีห้าเมื่อวานนี้คือเวลาเปิดบริการเลยเกิดความวุ่นวายเลยเพราะรถมีออกมาได้ขบวนเดียวที่เหลือออกมาไม่ได้ไงผลก็ปรากฏว่าเมื่อไม่สามารถเอารถขบวนรถออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงมาใช้บริการตามปกติเอามาได้แค่ขบวนเดียวปรับความถี่ปกติเวลาเร่งด่วนเนี่ย10นาทีต่อ1ขบวน
2: ค่ะ
1: ปรับมาเป็น1ชั่วโมงต่อ1ขบวนและต่อมามากกว่านั้นอีกผมดูตารางบางอัน3ชั่วโมงก็มีนะ
2: ค่ะ
1: คือก็มีการพยายามที่จะปรับแผนที่จะรองรับผลกระทบเนี่ยท่านผู้ชมฮะเป็นประเด็นใหญ่ที่เรานำเสนอเป็นข่าวแรกไปเมื่อวานจำได้นะก็ปรากฏว่าตั้งแต่ตีห้าพอหลุดมาได้ขบวนเดียวจบเลยที่เหลือจะทำยังไงและนี่มันคือรถขนส่งมวลชนสายหลักสายหนึ่งพญาไทไปสุวรรณภูมิไม่ได้เฉพาะคนที่ไปเครื่องบินหรือคนที่ลงเครื่องจะใช้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาใช้ด้วยเป็นขบวนรถไฟฟ้าอาตีห้าแอร์พอร์ตเลริงประกาศเองเลยเนื่องจากขณะนี้เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคของจุดกับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตริงเมื่อเวลาตีสองครึ่ง
2: ส่งผลให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกติ
1: ขณะนี
2: ้สามารถให้บริการเดินรถชั่วคราวได้เพียง1ขบวน
1: มีความถี
2: ่ในการเดินรถประมาณ1ชั่วโมงต่อสถานี
1: แนะนำผู้โดยสาร
2: พิจารณาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางเลือกในช่วงเวลาดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
1: คือท่านผู้ชมมันเรื่องใหญ่มากนะ
2: ค่ะ
1: เราไม่ได้ใช้อาจจะไม่รู้สึกสัก8โมงที่เรานำเสนอไปแอร์พอร์ตเรลลิงก็ประกาศแจ้งผู้โดยสารเพิ่มเติม
2: ว่าสามารถไปใช้บริการรถไฟดีเซลรางชานเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นทางเลือกในการเดินทางได
1: ้รถไฟชานเมืองนั่นเองคือก่อนหน้าตอนที่เกิดเหตุตรงที่รถไฟชนรถเบอโศกนี่กำลังจะลดอยู่เลย
2: ค่ะ
1: ตอนนี้ต้องกลับมาใช้ก็คือคักทีเดียวมีเหตุจำเป็นไงอย่างที่บอกนอกจากนี้
2: จัดรถขสมกด้วยค่ะให้บริการระหว่างสถานีสุวรรณภูมิมักกะสัน
1: ก่อนจะอัปเดตสถานการณ์ว่านี่มีผู้โดยสารสะสมบนสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงจำนวนมากทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก
2: โดยเฉพาะสถานีพญาไทมักกะสันหัวหมากและลาดกระบัง
1: ขอให้ประชาชน
2: เผื่อเวลาในการเดินทางค่ะ
1: เผื่อเวลาทั้งที่คนจะเดินทางด้วยเครื่องบินหรือคนที่จะเดินทางมาทำงานก็เห็นภาพเนี่ยมูใช้มีผู้ใช้คุณเข้มก็เอมไงต่อคิวยาวรอคิวซื้อตั๋วรถไฟที่สุวรรณภูมิอันนี้ตอนทุ่มหนึ่งคือยังไม่จบแล้วเนี่ยทุ่มหนึ่งขณะที่ฝั่งพญาไทดูภาพตัวอย่าง
2: ก็ทุ่มหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะ
1: นี
2: ่คิวขึ้นรถไฟแน่นชานชาลาเลยนะคะ
1: ขณะที่ผู้ใช้บริการแอร์พอร์ตลิงก์บางส่วน
2: หันมาใช้บริการรถไฟชานเมืองสายตะวันออกของการรถไฟเป็นจำนวนมากค่ะ
1: นี่ดูบรรยากาศ
2: อันนี้ช่วงเริ่มค่ำแล้วนะคะที่สถานีมักกะสันค่ะ
1: รถไฟชานเมืองคิด20บาท
3: ไม่สามารถให้บริการได้ตอนนี้ปูสปรินต์มาช่วยการโดยสารพิเศษกรุงเทพถึงลาดกระบังค่าโดยสารแค่20บาทตอนนี้กำลังจะ
1: หลังจากเกิดเหตุมีรถขบวนเดียวที่หลุดออกมาตอนแรกก่อนจะขัดข้องไงใช้งานอย่างหนักเมื่อวานเฟซบุ๊กรถไฟกับไดเบิร์ดเผยคลิปพบรถไฟแห่งประวัติศาสตร์ใช้ส่งคนที่รับผลกระทบจากผลกระทบแอร์พอร์ตเรลลิงโดยใช้รถไฟรับส่งคนเข้าเมืองช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเดิมต้องใช้แอร์พอร์ตเรลลิง
2: ก็มาขึ้นรถไฟดีเซลรางชานเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทยแทนเนี่ยค่ะ
1: เปิดประสบการณ์ของคนใช้แอร์พอร์ตเรลลิงมาตลอดมาใช้รถไฟเถอะชานเมืองดีเซลรางแล้วก็มีบรรยากาศประชาชนมาขึ้นรถไฟขบวนธรรมดาอย่างคลิปนี้เนี่ย
2: จอดส่งผู้โดยสารที่จุดตัดรถไฟราชปรารภค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ที่พูดถึงความพยายามจะลดขบวนรถไฟชานเมืองเป็นนั้นต้องยุติชั่วคราวเพราะแอร์พอร์ตเรลลิงใช้ไม่ได้
2: ค่ะ
1: จุดนี้เจนพี่วินมอเตอร์ไซค์มาช่วยโบกเห็นไหมขณะที่เพจรถไฟไทย
2: ก็โพสต์ภาพความชุลมุนค่ะระบุข้อความว่าหลังจากแอร์พอร์ตลิงก์มีปัญหาทำให้วิ่งได้แค่ชั่วโมงละคัน
1: สถานีลาดกระบัง

0: านล่างเนี่ยคนแน่นทันที
1: บอกแอดมินเองก็ไปประสบภัย
0: บอกนั่งขบวน372นึกว่าจะรอดละสุดท้ายต้องไปรอหลีกรถไฟ2ขบวนที่คลองตัน

0: จ็บแม่ทัพภาคที่4ได้เยี่ยมและให้กำลังใจโดยเฉพาะเด็กชายฮาบีพีนะอายุ10ปีส่วนเด็กอายุ3ขวบและ15ปีรวมถึงประชาชนที่บาดเจ็บทั้ง6รายอาการไม่ร้ายแรงแพทย์โรงพยาบาลระแงะให้กลับบ้านแล้วนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าจะมีการเยียวยาดูแลผู้บาดเจ็บรวมถึงผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ครอบครัวทหารต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระราชทานน้ำหลวงอาบศพให้จ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองและอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาที่วัดบางนราส่วนอาสาสมัครทหารพรานสลาฮูดิงปิอาสาสมัครทหารพรานซากิริยาเจนะได้ทำพิธีฝังตามศาสนาอิสลามโดยแม่ทัพภาคที่4ได้มอบเหรียญบางระจันและใบประกาศเชิดชูเกียรติคุณงามความดีและความเสียสละผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสมอบเงินเยียวยารายละ 500,000 บาทรวมถึงเงินเยียวยาจากหลายหน่วยงานก่อนจะมีพิธีส่งศพทหารทั้ง3นายไปประกอบพิธีทางศาสนาพุทธที่ภูมิลำเนาอย่างสมเกียรติโดยร่างของจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดมีกำหนดทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาที่วัดมะนาวหวานอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองที่วัดจำปาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ทัพพนีศรีชัยข่าวสามนิติรายงาน
1: ตำรวจก็กำลังเตรียมขออนุมัติหมายจับกลุ่มก่อเหตุนะครับโดยเชื่อว่า3เหตุการณ์น่าจะเชื่อมโยงกันนะครับในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าจะต้องเดินหน้าพูดคุยกันผ่านเวทีสันติสุขบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกี่ยวกับโผโยกย้ายทหารหรือตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4นะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่เห็นด้วยที่พลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัดเสนาธิการทหารบกประกาศจะใช้มาตรการเป็นผู้ล่าต่อกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ไม่อยากให้ใช้คำว่าไล่ล่าเพราะผู้เห็นต่างก็เป็นคนไทยด้วยกันต้องใช้การพูดคุยเป็นหลักครับส่วนที่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหตุการณ์ความไม่สงบโยงเข้ากับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4ในช่วงฤดูการโยกย้ายนั้นรัฐมนตรีกลาโหมก็บอกว่าขอให้ทุกฝ่ายอย่านำประเด็นการเมืองมาปะปนกับการทำงานเพื่อให้แม่ทัพภาคที่4และผบ.ชก.นราธิวาสมีสมาธิทำงานติดตามผู้ก่อเหตุได้เต็มที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้พูดถึงเหตุรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ล่าสุดก็ที่ศรีสาครโดยหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนถูกยิงเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่รวมถึงเหตุการณ์คาร์บอมโรงพักเก่าที่อำเภอเมืองนราธิวาสและคนร้ายยิงทหารพรานเสียชีวิต5คนที่ด่านระแงะอำเภอระแงะนราธิวาสโดยเชื่อว่าเหตุการณ์ทั้ง3พื้นที่นั้นมีความเชื่อมโยงกันวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งเร่งรัดและกำชับให้จับผู้ก่อเหตุโดยเร็วขณะนี้คืบหน้าไปมากนะครับทราบตัวกลุ่มผู้ก่อการร้ายแล้วอยู่ระหว่างเตรียมออกหมายจับผู้ก่อเหตุทั้ง3พื้นที่แต่มีบางส่วนที่ออกหมายจับไปแล้ว
2: เกือบทุกคดีนะครับจะช้าเร็วเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้ตัวโดยเฉพาะเคสล่าสุดที่ยิงนะครับ
3: ยิงคือละแงะ
2: ละแงะน่าจะต้องรู้ตัว
3: รู้ตัวนี่คือถึงขั้นออกหมายจับ
2: เดี๋ยวจะเร่งรัดให้เจ้าที่ออกหมายจับ
3: ส่วนไอ้ตันหยงนะฮะ
2: ตันหยงยิ่งผมว่าตันหยงน่าจะได้ก่อนซะด้วยซ้ำนะครับในส่วนของหมายจับรถยนต์ใช่ไหมครับรถยนต์ที่ไป
3: รถยนต์ระเบิด
2: ครับใช่ครับอันนั้นจะได้ออกก่อนแต่นี่กำลังเร่งรัดอยู่
1: นอกจากนี้ยังระบุว่าตำรวจจะเป็นหลักในการร่วมกับทหารติดตามผู้ก่อเหตุส่วนการป้องกันหลังจากนี้ได้กำชับเรื่องยุทธวิธีและการเฝ้าระวังเต็มที่รวมถึงตำรวจในพื้นที่ก็ต้องปรับปรุงแผนการทำงานอยู่เสมอครับมีความเห็นมาจากนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะล่าสุดบอกว่าทุกฝ่ายจะต้องเพิ่มมาตรการระมัดระวังประสานความร่วมมือโดยเฉพาะการข่าวให้เร็วกว่านี้ระบุว่าต้องทำงานควบคู่กันระหว่างป้องกันดูแลพื้นที่และเจรจากับผู้เห็นต่างโดยย้ำว่ายังสนับสนุนให้การเจรจานั้นเดินหน้าอย่างยั่งยืนครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเราติดตามเรื่องนอมินีจีนนะครับถึงกับไปซื้อบ้านหรูหลายสิบหลังในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันเรื่องของเด็กสัญชาติจีนที่มีการกระทำผิดในหลายกระบวนการวันนี้มีความคืบหน้ามาจากฝั่งกทม.ด้วยครับ
4: สนับสนุนโดยการเย่วิตามินซี Dry Touch Cream อย่าให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
5: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26

0: ทรีรูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
1: เนสกาแฟ Rich Aroma
2: สูตรใหม่
1: เพิ่มกาแฟ
2: เติมนม
1: อร่อยไปอีก
3: เพิ่มกาแฟ
2: สูตรใหม
4: ่ลองหน่อยนะ
5: อยากสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิด
6: แค่เปิดได้ชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาทตั้งแต่23กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป
7: กรมการปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับกวาดล้างกระบวนการกุมารจีนซึ่งมีการถอนสัญชาติเด็กที่มาจากพ่อทิพย์แล้ว24รายและจะส่งเจ้าหน้าที่ร่วมกับทีมของกรมการปกครองนะครับแก้ปัญหาทุจริตทางทะเบียนโดยพบตั้งแต่ปี60ถึง69มีการแจ้งเกิดเท็จจำนวนมากเลยนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกับนายรัฐวิทย์จิตสุจริตวงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมการปกครองพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอในฐานะรองหัวหน้าศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์และนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกทมเดินหน้าปราบปรามกระบวนการกุมารจีนซึ่งใช้พ่อทิพย์จดทะเบียนสมรสแจ้งเกิดเท็จให้กับลูกของต่างด้าวซึ่งที่พบการกระทำผิดและถอนสัญชาติไปแล้วก็24รายส่วนเจ้าหน้าที่รัฐให้ออกไปแล้ว1รายรวมถึงจะร่วมมือกับชุดโดผ้าไนซ์ของกรมการปกครองปราบปรามการทุจริตทางทะเบียน
8: ในส่วนที่เราเกี่ยวข้องเองเนี่ยเราก็มีการให้ออกไปแล้วจากราชการแล้ว1คนที่สำนักเขตธนบุรีอนาคตเนี่ยทางกรมการปกครองก็ได้มีมาตรการที่เข้มข้นออกมาก็คิดว่าจะป้องกันการจดสุทธิบัตรปลอมโดยใช้พ่อทิพย์ได้ผมว่าน่าจะค่อนข้างเข้มงวดเลยมันสิ่งที่กทมเร่งด่วนตอนนี้คือเราก็ได้มีการตั้งกรรมการสอบข้อได้จริงตั้งแต่ผมเข้ามาวัน2วันแรกเลยมั้งก็ท่านรองปลัดอนิตเป็นผู้ดำเนินการนะแล้วก็ตอนนี้คงต้องเร่งเรื่องประสานงานกับกรมการปกครองการถอนสัญชาติต่างๆ
7: จากการตรวจสอบการรับแจ้งเกิดกรณีบิดาเป็นคนไทยและมารดาเป็นคนต่างด้าวระหว่างปี60ถึง69ในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบความผิดปกติอยู่8เขตรวม633รายครับโดยที่เขตธนบุรีมีมูลเป็นมีพ่อเป็นเท็จเนี่ยนะครับ22รายมีเหตุอันควรสงสัย92กรณีเขตบางกอกน้อยพบความเสี่ยงสูง3รายเขตบางขุนเทียนพบพ่อเป็นเท็จ3กรณีมีความเสี่ยงสูง1รายและมีเหตุอันควรสงสัยอีก268รายรวมถึงที่เขตบางรักเขตภาษีเจริญก็มีเหตุควรสงสัยอยู่103รายเขตคลองสานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตห้วยขวางพบพ่อทิพย์5รายมีความเสี่ยงสูง17รายมีเหตุอันควรสงสัยอีกถึง66รายครับหญิงสาวทำงานเอนเตอร์เทนวัย24ปีกว้านซื้อบ้านในหมู่บ้านหรู5แห่งย่านกรุงเทพกรีฑาด้วยเงินสดไม่น้อยกว่าพันล้านบาทนะครับเมื่อตำรวจสอบสวนกลางไปตรวจค้นพยานหลักฐานก็พบว่าหญิงรายนี้เป็นนอมินีให้คนจีนโดยนำชื่อไปเปิดบริษัทจดทะเบียนครอบครองทรัพย์สินเป็นบ้านหรูแต่ว่าแท้จริงแล้วทรัพย์สินทั้งหมดนั้นเป็นของคนจีนที่ต้องการเข้ามาครอบครองทรัพย์สินในไทยติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ่มเจริญวงศ์ครับ
9: หมู่บ้านหรูราคา50ล้านไปจนถึง150ล้านย่านกรุงเทพกรีฑาและย่านพัฒนาการถูกกว้านซื้อด้วยเงินสดรวมมูลค่า 1,275 ล้านบาทเมื่อเข้าไปในหมู่บ้านแทบไม่มีคนไทยพักอาศัยทุกหลังเป็นคนจีนพักแทบทั้งสิ้นจนสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อยู่อาศัยคนไทยต้องขายบ้านนี้แม้กฎหมายจะไม่อนุญาตให้ต่างชาติถือครองอสังหาริมทรัพย์ในไทยได้เมื่อตรวจพยานหลักฐานของบ้านหรูแต่ละหลังพบชื่อนางสาวปิยนุชสาวเอนเตอร์เทนเป็นเจ้าของครอบครองร่วมกับนางสาครซึ่งเป็นมารดาจดทะเบียนในนามบริษัทสัญชาติไทยโดยมีบริษัทลอว์เฟิร์มดำเนินการเปิดบริษัทให้ถึง33บริษัทแต่ทำไมคนจีนถึงยกขยงเข้ามาอาศัยอยู่กันทั้งหมู่บ้านจากการเข้าตรวจค้นของตำรวจปอสพบว่าสาวเอนเตอร์เทนเป็นสาวคนสนิทของชายสัญชาติจีนหญิงสาวจึงเป็นเพียงนอมินีส่วนเจ้าของทรัพย์ตัวจริงเป็นของนายหาวเติ้งชายสัญชาติจีนและสาเหตุที่กวานซื้อไว้ถึง33หลังเพราะเมื่อครอบครองบ้านในรูปแบบบริษัทซึ่งจดทะเบียนกับ DBD แล้ว

0: แต่เมื่อมีคนจีนสนใจซื้อบ้านต่อก็สามารถเปลี่ยนชื่อคนจีนเข้าถือครองแทนได้นับเป็นช่องทางให้คนจีนเข้ามาถือครองอสังหาริมทรัพย์ในไทยได้อย่างง่ายดาย
1: บริษัทเนี่ยถือจดมาเพื่อมีวัตถุประสงค์เลยก็คือถือครองบ้านอย่างเดียวเลยครับไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยมันมี3ประเภทครับก็คือมีจดทะเบียนแล้วก็เปลี่ยนผู้ถือหุ้นแล้วก็ไปซื้อบ้านครับอันเนี้ยก็คือนายฮาวเตอร์เป็นคนออกทุนเองแล้วก็เหมือนถ้าเขามีลูกค้าแล้วเนี่ยเขาไปจดทะเบียนเอาลูกค้าเนี่ยมาเปลี่ยนผู้ถือหุ้นเลยแล้วก็ไปซื้อบ้านอย่างเนี้ยครับซึ่งไอ้ลูกค้าเขาเนี่ยก็จะเป็นคนจ่ายค่าบ้านเองแล้วก็อีก28หลังที่เราไปพบนะครับพบว่าไปจดทะเบียนเพื่อปล่อยเช่าจดทะเบียนซื้อบ้านแล้วก็เพื่อจะไปทำการปล่อยเช่าให้คนจีนด้วยกันนะครับทีนี้28หลังเนี่ยเราไปตรวจสอบแล้วว่ามีคนพักอาศัยอยู่11หลังครับซึ่ง11หลังเนี่ยก็คือเป็นชาวจีนหมดเลย
0: ไม่เพียงแต่สาวเอนเตอร์เทนจะจดทะเบียนบริษัทถือครองทรัพย์เป็นนอมินีให้จีนแล้วแต่ยังมีบริษัทในหน้าของคนจีนอีก2แห่ง

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino, where you can rock and roll, sip and slide, twist and shout, whatever moves you, get away and awaken the fun. Play your perfect combination at Pechanga Resort Casino.

0: ู้ชมครับพบกับเราอีกครั้งกับคุยเฟื่องเรื่องโอสถรายการสุขภาพกับแพทย์ทางเลือกด้วยศาสตร์ของแพทย์แผนจีนและไทยประยุกต์นั่นเองนะครับด้วยวิถีธรรมชาติและก็สมุนไพรวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถังเช่าครับไปชมกันเลยครับ
1: ถังเช่าหรือตั้งถังแห่เช่าแปลตรงตัวว่าหน้าร้อนนอนหน้าหนาวหญ้าสมุนไพรชนิดนี้เมื่อหน้าร้อนก็เป็นนอนผีเสื้อปกติแต่พอเข้าหน้าหนาวก็มีต้นหญ้างอกออกจากหัวนอนกลายเป็นหญ้ามีสรรพคุณดีเลิศมากมายถังเช่าแบ่งได้เป็น2 ส่วนส่วนตัวดูเหมือนนอนผิวสีเหลืองถึงเหลืองอมน้ำตาลส่วนหัว

0: ช่องที่ต่อกับหางจะมีเนื้อเห็ดขึ้นคลุมเพียงปล้องเดียวส่วนหางเป็นเนื้อเห็ดที่งอกออกมาจากส่วนหัวมีสีน้ำตาลแดงถึงน้ำตาลเข้มหางถังเช่าเป็นทรงกระบอกยาวปลายเรียวติดแน่นกับตัวหนอนถังเช่ามีรสมันเค็มเล็กน้อยจะมีกลิ่นคาวนิดหน่อยแต่ไม่มากถังเช่าขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณต่างๆอีกมากมายทั้งในเรื่องการบำรุงไตและเสริมสร้างสารต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้ร่างกายสมดุลอีกด้วย
1: ขอต้อนรับนะครับคุณยุทธเดชเวชพงษานะครับกรรมการบริหารเวชพงษ์โอสถอีกครั้งนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการของเราได้พูดคุยกันเรื่องสมุนไพรจีนอีกแล้วนะครับวันนี้เพราะในฐานะที่ขออนุญาตเรียกพี่ยุทธละกันนะครับก็เป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวถังเช่าครับ
2: ครับ
1: คุณสมบัตินะครับของถังเช่าจริงๆหลักๆคืออะไรครับ
2: ตามตำราจีนเนี่ยเขาว่าถังเช่าเป็นยาบำรุงหยางของไตและหยินของปอด
1: หยางของไตและหยินของปอดมันหยางของไตยังไงครับ
2: ไตเนี่ยมันเป็นอวัยวะของจีนนะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนมันมากกว่าไตที่เรารู้จักกันในแผนปัจจุบัน
1: ครับ
2: แผนปัจจุบันก็คือไตเป็นที่กำจัดของเสียสร้างปัสสาวะใช่ไหมครับแต่ของจีนเนี่ยไตจะขยายมากกว่านั้นรวมไปถึงระบบสืบพันธุ์ด้วย
1: คืออย่างนี้ผมเคยหาแพทย์ทางเลือกเนี่ยนะครับหาแพทย์แผนจีนเขาเคยคุยไว้ของคนจีนเนี่ยเขาถือว่าไตเป็นอวัยวะที่สำคัญมากถ้าไตดีอวัยวะส่วนอื่นในร่างกายจะดีตามทันที
2: ใช่ครับ
1: เขาเชื่ออย่างนั้น
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็คือที่พี่กำลังบอก
2: ทฤษฎีจีนเลยครับ
1: ทฤษฎีจีน
2: โดยเฉพาะสำหรับผู้ชาย
1: อ่าฮะ
2: โดยเฉพาะสำหรับผู้ชายเนี่ยไตเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมากเป็นตัวที่เสริมไม่ใช่เป็นจุดตั้งต้นของพลังทั้งหลายของอวัยวะอื่นๆของผู้ชายเกือบทั้งหมด
1: หยางนี่คือเย็นใช่ไหมหยางนี่เย็นร้อนหยางคือร้อน
2: หยางร้อน
1: หยางร้อน
2: แรง
1: ร้อนแรง
2: กลางวันส่วนปอดเป็นยินของปอดบำรุงยินของปอดยินนี่เป็นส่วนชุ่มชื่นกลางคืนอ่อนนุ่มสังเกตว่าปอดชุ่มชื่นมันเกี่ยวกับสารน้ำการหายใจนะครับก็จะเป็นการบำรุงยางของไตและหยินของปอดตัวเดียวเนี่ยครับ
1: ครับตกลงมันเป็นหนอนหรือมันเป็นเห็ดครับ
2: มันเป็นพืชเป็นเห็ดชนิดหนึ่ง
1: ครับ
2: ที่ไปเติบโตอยู่ในร่างกายของหนอน
1: เอาง่ายๆคือเติบโต
2: ในป
1: ั
2: จจ
1: ุ
2: บ
1: ัน
2: เน
1: ี่
2: ยเป็นเห็ดแล้วในปัจจุบัน
1: ที่เราทานที่เราทานกันอ่ะมันเป็นการเป็นเห็ดแล้ว
2: แต่ว่ามันเริ่มต้นจากหนอน
1: พบมากที่สุดที่ไหนครับ
2: ที่ราบสูงทิเบตทิเบตชิงไฮเสฉวน
1: เท่ากับว่าก็จะมีทิเบตภูฏานเนปาลจีนนี่คือที่ราบสูง
2: ใช่ครับ
1: ที่เมื่อกี้พิยุทธ์กล่าว
2: จะต้องพบกันที่ระดับความสูง 3,500 เมตรขึ้นไปต่ำกว่านั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะม
1: ี
2: น้อย 3,500 เมตรจนถึง 5,000 กว่าผมเคยไปเก็บผมไปที่ 4,500 เมตร
1: ล้มไหม
2: ยืนเฉยๆก็เหนื่อยแล้วครับ
1: เหนื่อยครับหายใจก็ลำบากต้มน้ำนะครับ100องศาเซลเซียสแบบเราต้มไม่เดือดนะครับ
2: ครับชงน้ำร้อน
1: ไม่ได้
2: ชงกาแฟ
1: เรื่องใหญ
2: ่ร้อน
1: ไม่มีทางร้อน
2: ไม่ร้อน
1: นะคร
3: ับ
1: ออ
3: ร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ครับเรามาคุยกันต่อนะครับเรื่องถังเช่าครับสมุนไพรที่เรียกได้ว่าตอนนี้ฮือฮากันมากเลยโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากเมื่อพูดถึงถังเช่า
2: ครับงี้ผมต้องเล่าวงจรชีวิตมัน
1: ครับ
2: นะครับมันเริ่มต้นจากหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่ง
1: ครับ
2: นะครับมันก็เป็นตอนมันเป็นหนอนเนี่ยมันอยู่ในดินมันไปติดเชื้อ
1: เชื้อเห็ด
2: เชื้อ
1: ราเนี่ยมาเห็ดก็คือราชนิดหนึ่ง
2: เห็ดก็คือราสปอร์มันจะไปติดที่ผิวมันบ้างตัวหนอนมันไปกินสปอร์เข้าไปพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยก่อนหน้านั้นเจ้าเห็ดเนี่ยมันก็จะไปควบคุมระบบประสาทระบบสั่งการของหนอนบังคับให้หนอนเนี่ยมันขึ้นไปอยู่บนใกล้ๆผิวดินไม่ลึกนักไม่ตื้นจนเกินไปกำลังพอดีๆอยู่แบบนี้แล้วพอเข้าหน้าหนาวมันก็จะอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆพอพ้นหน้าหนาวเข้าหน้าฤดูใบไม้ผลิก่อนเข้าหน้าร้อนก็งอกส่วนนี้ขึ้นมา
1: เป็นการเจริญพันธุ์ของเจ้าเห็ดตัวนี
2: ้พองอกขึ้นมาถ้าเผื่อไม่ไปเก็บอะไรมัน
1: ครับ
2: มันก็จะปล่อยสปอร์ตัวนี้จะเป็นก้านสปอร์ตรงปลาย
1: ครับ
2: นี้จะเป็นอับสปอร์มันก็จะปล่อยสปอร์
1: ทิ้งเอาไว้อีก
2: กระจายทั่วไปปีหน้าก็จะเกิดวงจรนี้ขึ้นใหม่
1: แล้วต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยหลักๆเมื่อกี้คุยมันมีหลายที่อยู่ในที่ราบสูง
2: ในที่ราบสูงที่เบต
1: ที่เบตนะครับก็จะอยู่ที่เบตเนปาลภูฏานชิงไห่เสฉวน
2: เนปาลนี่จะเป็นอีกกลุ่มนึงละ
1: เป็นอีกกลุ่มเลย
2: เพราะว่าตรงที่เบตกับชิงไห่เสฉวนสามอันนี้จะต่อกันที่ดีที่สุดก็จะต้องมาจากทิเบต
1: ทิเบตนะครับ
2: ทิเบตนี่จะดีที่สุดเหตุเพราะว่าทิเบตเนี่ยสูง
1: สูงที่สุด
2: แล้วก็ตัวพันธุ์ของมันเนี่ยก็มีความเป็นพิเศษนะครับหนอนชนิดของหนอนแต่ละที่เนี่ย
1: หนอนไม่เหมือนกัน
2: จะต่างกันเล็กน้อยทางเช่าเนี่ยทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด13ปล้องนะครับ
1: 13ปล้องนะครับ
2: แต่ว่านับยากละ
1: ต้องนับให้เป็นต้องคนดูเป็นนะครับครับผม
2: แล้วก็จะมีขาที่เห็นชัดๆอยู่4ขา
1: ฮะ
2: ตรงนี้นั้นขาเนี่ยจะมีอยู่4ขา4คู่โทษ
1: 4คู่ครับ4
2: คู่บวกกับ2คู่ตรงนี้ด้านหน้าจะมีอีก3คู่เล็กๆนะครับตรงนี้เป็นขาจริงจะเป็นขาที่มันมีลักษณะเกาะเกี่ยวได้
1: เกาะเกี่ยวจับกินอาหารได้
2: กินอาหารปีนป่ายจะใช้ขานี
1: ้อันนี้ผม
2: อันนี้เป็นของ
1: ของทิเบต
2: จะสังเกตว่าตัวกับส่วนหางจะยาวคือๆกัน
1: นี่อันนี้ให้ดูของเสฉวนตัวเล็กกว่าเยอะ
2: เสฉวนเนี่ยจะตัวก็อาจจะมีตัวใหญ่ลักษณะเด่นของเขาก็คือหางจะยาวนะครับนี่คือลักษณะเด่นของของถังเช่าจากเสฉวน
1: ครับผม
2: ครับ
1: แล้วนอกจากนี้นะครับมีเซชวนมีแล้วนะครับคุณไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5คุณอาจจะโดนแบบนี้มานะครับ
2: อันนี้เป็นแบบ
1: แบบยางครับ
2: ปลอมกันแบบน่าเกลียด
1: เอายางทำเลยนะครับ
2: ครับ
1: น่าเกลียดมาก
2: แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเพราะว่า
1: น้อยลง
2: มันก็จับกันได้ง่าย
1: จับกันง่ายขึ้นเพราะยางมันสังเกตสีเสือมัน
2: ก็จะมีการปลอมอย่างอื่นเช่นเอาแป้งมาอัดเป็นก้อน
1: นั่นแ
2: หละอัดเป็นตัวมานั่งเขียนสีเรียนแบบกันเลย
1: ลงทุนกันอย่างนั้นเลย
2: ต้มเสร็จปั๊บก็กลายเป็นแป้ง
1: ผมว่าตอนนี้กำลังมีคนเข้าใจผิดเรื่องถังเช่ากับไอ้เจ้าถังเช่าตัวนี
2: ้ถังเช่าเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกรวมๆของพืชสมุนไพรหลายชนิดนะครับมันก็มีถังเช่าโน่นถังเช่านี่ ถ้าเราเรียกถังเช่าโดยทั่วไปก็คือจะต้องเกิดจากหนอนชนิดนี
1: ้
2: และเห็ดชนิดนี
1: ้
2: ไปเติบโตแบบนั้นแบบที่เรา
1: พูดกันมา
2: ครับถ้าเปิดเรียกทางชื่อวิทยาศาสตร์นะก็คือ Cordyceps sinensis Cordyceps sinensis นะครับส่วนถังเช่าอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นถังเช่าเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนละ
1: คนละพันธุ์
2: โดยสิ้นเชิงเลยมันคือ Cordyceps militaris คนละตัวกันละ
1: คนละตัวละ
2: ซึ่งตัวนี้เนี่ยในจีนเขาจะใช้เป็นอาหารบำรุงได้นะครับ
1: มันก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกัน
2: มี
1: แต่คงไม่เท่ากันกับทางเช่าที่เป็นหนอน
2: กันมาก
1: แต่เป็นเห็ดเหมือนกัน
2: ก็เป็นเห็ดเหมือนกันแต่ไม่ได้เกิดในหนอนถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไม่ได้เกิดใน
1: คนไทยเรียกอะไรครับตัวนี
2: ้ถังเช่าสีทอง
1: ถังเช่าสีทองเอาละครับเวลาของเราตรงนี้เราทำความรู้จักนะครับรายละเอียดต้องศึกษากันอีกเยอะครับบอกวันเดียวคงไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนดีที่สุดตัวไหนเป็นยังไงแต่เอาคร่าวๆให้รู้กันไว้อย่างนี้นะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อถึงวิธีการรับประทานนะครับสาธิตการทานกันดีกว่าครับครับเรามาดูนะครับวิธีการรับประทานถังเช่ากันดีกว่า
2: ครับ
1: เอาอย่างง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆเขาทานกันแบบไหนบ้างครับ
2: อย่างแรกก็คล้ายๆกับโสมเอามาตุ๋นไก
1: ่อ๋อก็ใส่ทุกอย่างเหมือนกับการตุ๋นไก่ทุกประการ
2: เหมือนกับคราวที่แล้วที่เราตุ๋นไก
1: ่แต่ใส่ถังเช่าลงไป
2: ใส่ถังเช่าครับ
1: ใส่เยอะไหมคราวนี
2: ้ถังเช่าเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ตัวมันไม่ร้อนเพราะฉะนั้นเราจะใส่เยอะหน่อยก็ได
1: ้แล้วรสชาติจะทำให้การตุ๋นนี่เปลี่ยนไหมครับ
2: มันจะต่างกับมันจะมีกลิ่นถังเช่าถังเช่าเนี่ยมันจะกลิ่นบางคนก็บอกออกคาว
1: ๆมีครับมีกลิ่นนะ
2: เหมือนกับเห็ดนะครับพวกกลุ่มเห็ดมันก็จะมีกลิ่นคาวๆเห็ดนิดนึงก็จะทำให้

0: สชาติเปลี่ยนไปนิดนึง
1: ไม่รู้สึกอะครับผมว่านะในจำนวนนี้ไม่รู้สึก
0: ลองหยิบลองหยิบตัวถังเช่าเคี้ยวเลยครับตุ๋นเสร็จเนี่ยถังเช่ากินด้วยนะ
1: นี่แหละครับ
0: ครับเอาเลยเนี่ยเคี้ยวเลยเป็นไงครับอร่อยนะกรุบกรุบ
1: ลักษณะท่านผู้ชมดูหน้าผมเหมือนผมเคี้ยวหญ้าอ่อนอยู่ไงไม่รู้ ไม่มีรสแล้วครับ
0: ครับเพราะมันไปอยู่ในน้ำแหละครับ
1: ครับ
0: แต่มันก็ยังมีสารอาหารเหลือบ้างเพราะฉะนั้นถ้ากระตุ้นถังเช่าก็อย่าทิ้งกินให้หมด
1: โอ้ครับ
0: หรืออีกวิธีหนึ่งซึ่งง่ายขึ้นไปอีกก็คือหยิบมาหนึ่งตัว
1: ครับผม
0: ใส
1: ่น้ำร้อนลงไปเลย
0: อย่างนี้แหละครับ
1: แช่กินจนกว่าจะไม่มีรส
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราก่อนเรารับประทานเราอยากจะรู้ว่าของเราเนี่ยแท้ไม่แท้มีวิธีดูเพิ่มเติมไหม
0: นอกจากเมื่อกี้นี้
1: ที่เราคุยกันไป
0: แล้วว่
1: า
0: เรื่องขาเรื่องตัวอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: มันมีอีกอันหนึ่งซึ่งมันจะมีถังเช่าบางชนิดซึ่งเขาปลอมโดยที่เอาแป้งมาทำ
1: เอาแป้งมาทำแล้วก็ทาสีที
0: ่หรือว่าเป็นถังเช่าบางพัน
1: ของบางพันที่ไม่ใช่
0: แ
1: บบนี้
0: ที่มันไม่ใช่ถังเช่าแบบยานะครับมันจะมีของจริงเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะแบบนี้พอหักมาเนื้อข้างในจะเป็นสีขาว
1: อ๋อตันอย่างนี้เลย
0: เนื้อข้างในจะเต็มไปด้วยนี่คือเนื้อเห็ดเป็นสีขาวผิวมันจะเป็นสีเหลืองคุณนิโน่สังเกตระหว่างเนื้อกับผิวเนี่ยมันจะชัดเจนแยกชั้นกันชัดๆผิวจะบางๆนะครับแล้วตรงกลางจะเห็นเป็นรอยเล็กๆเป็นรูปตัว V
1: ครับผม
0: นะครับซึ่งรูปตัว V เนี่ยมันคือส่วนที่หลงเหลือของระบบทางเดินอาหารของหนอนอยู่
1: ที่พี่คุยไว้เนี่ยต้นเหมือนกัน
0: ถ้าเผื่อบางเป็นถังเช่าบางชนิดไม่มี
1: ไม่มี
0: ถ้าเผื่อถังเช่าปลอมที่ทำมาจากอื่นไม่มีแน่นอน
1: ถ้าหากออกมากลวงปั๊บ
0: ไม่ใช่
1: อาจจะเป็นรถด่วนยัดไส้มานะครับไม่ใช่
0: แล้วก
1: ็ครับ
0: มีอีกอันนึงมันมีถังเช่าปลอมอีกชนิดหนึ่งซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ถังเช่าปลอ
1: ม
0: คือเขาเอาถังเช่าไปต้มน้ำแล้วรอบหนึ่งเสร็จแล้วมาทำแห้งแล้วมาขายเรา
1: เอาน้ำไปกินซะแล้ว
0: น้ำไปกินแล้วรอบหนึ่ง
1: ทำไมช่างฉลาดแบบนี้แต่เป็นการฉลาดที่แย่มากหลอกลวง
0: เราก็จะดูได
1: ้ครับผม
0: เราจะดูได้ก็คือถ้าเกิดเป็นของดีเนี่ยสังเกตว่ามันจะไม่มีมันจะเป็นสีขาวแล้วก็เหลืองเนี่ยชัดเจนถ้าเกิดไปต้มแล้วสีเหลืองจากผิวมันจะซึมเข้าไปแพร่เข้าไปอยู่ในสีขาวจะเห็นเป็นชั้นสีเหลืองจางๆระหว่างผิวกับเนื้อของมัน
1: โอเคอ
0: ันนั้นคือถังเช่าที่โดนต้มไปแล้วรอบหนึ่งถ้าเกิดไปซื้อมาก็โดนต้ม
1: เอาละครับ
2: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

าคุยตอบข้อข้องใจเรื่องถังเช่ากันดีกว่านะครับเพราะว่ามีทั้งสิ่งที่หลายๆคนอยากทราบเรื่องราวดีๆของเขาแต่บางคนก็ยังไม่มั่นใจไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จหรือว่ามีโทษทางด้านไหนบ้างหรือเปล่านะครับวันนี้มาไขข้อข้องใจกันเขาบอกว่าถังเช่าที่เป็นหนอนเนี่ยมันทานเข้าไปมีทั้งหนอนมีทั้งเห็ดสองอย่างเลยเมื่อกี้บอกเห็ดไปเติบโตเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่ไปเติบโตอยู่ในตัวหนอนแล้วมันก็ออกมาจากตัวหนอนได้แล้วถ้ามันกินเข้าไปในร่างกายอ่ะเขาบอกว่าหนอนจะไปโตในร่างกายเราได้ไหมไปแพร่พันธุ์ได้ไหมหรือว่า

0: ัวเห็ดมันไปแพร่พันธุ์ของเราได้ไหมอย่างเงี้ย
1: ก็ฟังดูมันน่ากลัวนะ
0: น่ากลัว
1: ว่าหนอนแล้วก็ไปควบคุมหนอนอะไรพวกนั้นต้องบอกงี้ครับเห็ดกับหนอนเนี่ยมันเป็นคู่กันเห็ดชนิดนี้เนี่ยไม่สามารถจะไปเจริญเติบโตกับหนอนชนิดอื่นได
0: ้
1: ก็ต้องเป็นหนอนชนิดเนี้ยนะก็คือพอเห็ดตัวเนี้ยพอมันไปแตะผิวหนอนมันมีการสื่อสารกันมันทำให้เห็ดสามารถจะสร้างท่อทะลุผิวเข้าไปได้เป็นหนอนชนิดอื่นไม่สร้างนะเพราะฉะนั้นเป็นคนไม่ต้องห่วงเลย
0: ครับผม
1: อันที่สองระบบภูมิคุ้มกันของคนเราเนี่ยซับซ้อนกว่านอนมากเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเรากินสปอร์เห็ดเข้าไปสปอร์นั้นจะไม่เจริญเติบโตในคนได้แน่นอนเหมือนกับเวลาเรากินสปอร์ยาอื่น
0: ๆครับ
1: ลิ้นจืออะไรพวกนี้ก็ไม่เจริญแน่นอนเพราะว่าลงไปแล้วระบบภูมิคุ้มกันเราจริงๆระบบการย่อยของเราเนี่ยก็ทำลายหมดแล้วแล้วผิวเราเนี่ยเห็ดไม่มีทาง
0: ไม่ทางงอก
1: ไม่มีทางงอก
0: ทางเช่านี่ปลอดภัยแค่ไหนมีการมีผลวิจัยออกมายังครับ
1: มีผลวิจัยมากเลยครับแล้วก็ปลอดภัยสูงทีเดียวยกเว้นถังเช่าบางพันที่ไม่ใช่ถังเช่าแท้บางชนิดก็มีพิษได้ต้องระวังนะครับ
0: มีคนถามเจอไม้เสียบมันยังไงครับไม้เสียบอยู่ในถังเช่าเนี่ย
1: ครับเวลาเขาเก็บถังเช่าเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องไปขุดจากดินขึ้นมาแล้วถังเช่าใหม่ๆตัวมันจะอ่อนนิ่มแล้วบางครั้งขุดพลาดตัวมันขาดจากกันตัวมันขาดจากกันเนี่ยวิธีการของชาวบ้านเขานะฮะแล้วก็วิธีนี้ใช้มานานมากแล้วเรียกว่าเป็นทั่วไปในคนที่ทำถังเช่า
0: คือเสียดาย
1: ก็ใช่ครับก็ประมาณนั้นแหละว่าเพราะเวลาเขาขุดถังเช่าเขาคิดค่าแรงเป็นตัวละเท่าไหร่แล้วแต่สถานที่แล้วแต่ความสูงแล้วแต่ความยากในการเข้าถึงซื้อขายกันก็ซื้อขายกันเป็นตัวเพราะฉะนั้นเวลาเขาซื้อขายกันเขาพยายามให้เป็นตัวมากที่สุดนะครับก็จะวิธีการของชาวบ้านทุกที่ก็คือใช้ไม้เสียบใช้ไม้ก็อาจจะเป็นก้านไม้ไผ่ก้าน
0: เล็กๆหน่อย
1: ซึ่งไม้เนี่ยเวลาไปต้มยาถ้าเกิดเราไปใช้ต้มใช้ตุ๋นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับยกเว้นแต่ว่าบางที่ใช้โลหะเพื่อเพิ่มน้ำหนักอันนี้ก็จะเป็นอันตราย
0: โอ้ก็ต้องไว้ใจได้จริงๆ
1: ถ้าเกิดเจอไม้เสียบเนี่ยก็อาจจะต้องขอโทษแทนคนที่เบสเขานะครับเพราะว่า
0: แต่เป็นวัฒนธรรมของเขาอยู่แล้
1: ว
0: เขาเก็บมาตั้งแต่บรรพบุรุษเขาก็ใช้ไม้เสียบว่าตัวมันขาด
1: แต่ถ้าเผื่ออย่างเกรดดีๆเนี่ย
0: ไม่มีเลยแน่ๆเขาคัดกันละ
1: ก็ดึงพยายามดูดึงกันว่าให้ไม่มีไม
0: ้
1: นะครับแต่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเจอไม้เสียบไม่ใช่ว่าเราตั้งใจจะไป
0: โกงหรือว่าอะไรนะเป็นวิถีของชาวบ้าน
1: ว
0: ิ
1: ธ
0: ี
1: การเก็บของเขาไม่งั้นแล้วไม่ได้ตังค
0: ์แล้วการเก็บรักษาล่ะครับ
1: ถ้าเผื่อซื้อมาน้อยนะครับก็ซื้อมาก็กินเลย
0: อ
1: ย่าไปเก็บนาน
0: อย่าไปเก็บนาน
1: ถ้าเผื่อเราซื้อเป็นกิโลนะครับผมจะแนะนำว่าให้แบ่งเป็นถุงเล็กๆๆๆซองเล็กๆนะครับถ้าจะใส่ซองซิปก็ได้หรือจะใส่ถ้าเผื่อจะให้ดีเนี่ย
0: ทำสูญญากาศไปเลย
1: แบบเนี้ย
0: ใส่ซองฟลอยด
1: ์ครับใส่ซองฟลอยด์ดูดถ้าเผื่อมีอุปกรณ
0: ์ดูดอากาศออกซะ
1: เสร็จแล้วเก็บแช่แข็งเอาไว้แช่ช่องฟรีซ
0: ก็แช่ฟรีซได้เลยนะครับ
1: แช่ช่องฟรีซสมมุติซื้อมาทั้งหมดเยอะๆหน่อยแล้วก็ซอยเป็นซองเล็กๆหากล่องล็อก
0: ครับ
1: นะครับเสร็จแล้วก็เอาเก็บในช่องฟรีซ
0: คือไม่ได้ให้ตัวเนี้ยสัมผัสกับฟรีซเลยแต่มีกล่อง
1: ห
0: ุ้มไว้อีกทีก็เท่ากับว่าเป็น2ชั้นแหละ
1: 2ชั้น
0: ชั้นแรกคือสูญญากาศด้วยฟลอยด์แล้วชั้นที่2ก็คือมีกล่องนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามากระทบ
1: ถ้าเผื่อไม่มีสูญญากาศก็ใช้ซองซิป
0: ก็ได้แล้วก็ใส่กล่องอย่างที่พี่ว่า
1: แต่ว่า
0: พี่ว่า
1: ข้อสำคัญก็คือเวลาออกมา
0: ครับ
1: ก็วางให้มันหายเย็นก่อนหายเย็นจนมันไม่มีเหงื่อแล้วค่อยเปิดแล้วก็หยิบเราอาจจะสมมติ
0: ซองจะได้ไม่เข้า
1: ซองนึงเนี่ยทานได้เท่าไหร่สมมติซองละวันเราอยากจะทานอาทิตย์นึงก็หยิบมา1อาทิตย์1สัปดาห์นึงอย่าหยิบเข้าหยิบออกบ่อยนะ
0: เอาล่ะครับวันนี้ท่านผู้ชมครับเราก็ได้พูดคุยกันถึงถังเช่านะครับสมุนไพรที่เรียกได้ว่าฮอตฮิตมากตอนนี้อย่างน้อยก็มีเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับติดตัวกันไปเพื่อที่เวลาถ้าคุณจะไปซื้อหรือเอามาใช้คุณก็รู้จักหน้าที่การทำงานสรรพคุณนะครับรวมไปถึงลักษณะที่ดีของถังเช่าว่าต้องเลือกซื้ออย่างไรนะครับไม่มากก็น้อยแล้วสัปดาห์หน
2: ้าออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหาร

ทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์รูลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะ

่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกําจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทําให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาออริซินอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริซินอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาออริซินอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

ที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ที่เรื่องของการกินค่ะคุณผู้ชมงาดำชอบกันไหมตอนนี้ล่าสุดมันมีผลวิจัยออกมานะคะจากทางด้านของแพทย์เชียงใหม่เนี่ยนะคะบอกว่างาดำเนี่ยมันจะมีสารเจ้าเนี่ยนะคะมีชื่อว่าเซซามินค่ะมันจะไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ไปช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นคือคนที่เป็นมะเร็งอ่ะส่วนใหญ่ได้นะคะมันก็จะถูกเซลล์ที่แบบเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาแทนที่เซลล์ดีแต่ล่าสุดเนี่ยงาดำไปช่วยได้แล้วนะคะเป็นการศึกษาวิจัยมาค่ะคุณผู้ชมค่ะจากนักวิจัยของภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะไปเจอไอ้เจ้าสารเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในงาดำนะคะก็คือเซซามินค่ะมันช่วยยับยั้งฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทำลายและสามารถรักษาโรคมะเร็งได้โรคทางสมองก็ได้ข้อเสื่อมกระดูกพรุนได้อีกนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและก็ทั่วโลกเลยนะคะที่มีการค้นพบสารชนิดนี้เข้าก็มีการวิจัยกันเริ่มมาตั้งแต่ปี53แล้วนะคะผ่านมาจนถึงตอนนี้6ปีแล้วล่ะสรุปออกมาแบบนี้ว่ามันช่วยได้จริงไอ้เจ้าสารนี้นะคะเปิดเผยมาค่ะจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านบอกว่าการวิจัยในครั้งนี้เน้นไปเลยเกี่ยวกับการค้นหาสรรพคุณในพืชธัญพืชผักพื้นบ้านว่าไปสามารถรักษาแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายของคนที่แบบเป็นทั้งคนปกติแล้วก็เป็นผู้ป่วยหรือบางคนเป็นคนที่พักฟื้นจากการเจ็บป่วยมาด้วยนะคะคือทุกวันนี้ก็มีคนที่แบบแสวงหาพืชจากธรรมชาติหลายชนิดเลยนะคะมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศบางยี่ห้อเนี่ยแอบอ้างสรรพคุณต่างๆมากมายนะคะตรงนี้ท่านบอกอย่างนี้บอกว่าเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของอาจารย์ปรัชญากันค่ะเชิญค่ะ
1: การวิจัยโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเราค้นพบว่าสารสกัดจากงาที่ชื่อว่าเซซามินเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได้องค์ความรู้อันนี้จริงๆแล้วเป็นองค์ความรู้ที่มีคนรายงานมาบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่มีคนเจอกลไกสำคัญของมันแล้วก็ยังไม่มีคนเจอว่าถ้าสมมุติว่ามีสิ่งที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นในเซลล์สมองเนี่ยเซซามินจะไปช่วยทำยังไงได้บ้างนะฮะการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็เป็นการศึกษาวิจัยโดยการใช้สารจากโปรตีนที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์รวมทั้งใช้สารพิษจากแบคทีเรียนะครับที่เราเรียกว่า LVA จากการศึกษาวิจัยตอนนี้เราได้ผลงานวิจัยออกมาที่น่าตื่นเต้นมากนะครับคือเราค้นพบว่าเซซามินซึ่งเป็นสารสกัดจากงาเนี่ยสามารถที่จะช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได
0: ้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเนี่ยท่านดร.ปรัชญาท่านบอกอีกนะคะบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยแล้วก็นำผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมาต่อยอดกันได้ค่ะตอนนี้มีการจดสิทธิบัตรไปแล้วทั้งหมด3ประเทศด้วยกันนะคะก็มีไทยมาเลเซียแล้วก็อเมริกาค่ะและจากนั้นก็จะมีการตีพิมพ์วารสารในอเมริกาที่จะถึงนี้ด้วยนะคะสารสกัดจากงาดำเนี่ยต้องอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะไม่ใช่ตัวยานะท่านดร.บอกอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่ตัวยาที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปรักษาให้หายได้ทันทีเหมือนยารักษาโรคค่ะแต่ว่าไอสารตัวนี้มันไปเป็นอาหารเสริมไงที่มันจะเข้าไปฟื้นฟูร่างกายของเราให้กลับมาเหมือนเดิมให้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดค่ะงาดำเนี่ยถามว่าหายากไหมไม่ยากเลยนะหาง่ายแล้วก็เป็นผลผลิตของไทยและตอนนี้ท่านดร.ก็เชื่ออย่างนี้บอกว่าการวิจัยครั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นออกมาแล้วมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงาดำของไทยในอนาคตกันอีกด้วยค่ะแต่ทีนี้ก็ฝากเตือนไปเลยเห็นดำๆอย่างนี้ไม่ใช่เห็นงาดำที่ไหนผวาเข้าใส่หยิบเข้ามาเคี้ยวเข้าปากเลย
2: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได้

0: ใจฝากเตือนมาด้วยนะคะท่านด็อกเตอร์บอกว่างาดำที่มันดิบๆอย่างเงี้ยเอามาทานโดยตรงเลยเนี่ยไม่ดีนะมันจะแบบท้องอืดได้กินเป็นเม็ดเนี่ยเม็ดๆที่เขาเอามาอย่างเงี้ยเลยไม่ได้คุณต้องไปทำให้มันสุกก่อนแล้วก็ที่สำคัญแล้วอย่างที่บอกไปมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได
1: ้
0: ทานแต่พอเหมาะพอควรนะคะคุณผู้ชมอาจจะไ
2: ปแนชช็อปปิ้งขอแนะนำแบบบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วยThank you.

0: อปปิ้งขอเสนอออร่าดีท็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
2: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping

ยนะคะว่าร่างกายของแพทแล้วก็สุขภาพของแพทเนี่ยมีค่ามากและแพทก็อยากให้สุขภาพของแพทเนี่ยดีในทุกๆวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็สุขภาพของเราดังนั้นแพทจึงเลือกที่จะทานอาหารให้ครบ5หมู่ในทุกๆวันเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อที่เราจะได้วิตามินเกลือแร่แล้วก็ใยอาหารจากผักผลไม้ต่างๆที่เราทานเข้ามาแต่กว่าเราจะได้แบบนั้นเนี่ยเราต้องทานปริมาณเยอะแค่ไหนเอาตรงๆในชีวิตจริงก็ทำไม่ได้หรอกถ้าจะเยอะขนาดนั้นแพทถึงต้องมีผู้ช่วยค่ะซึ่งผู้ช่วยคนนี้เนี่ยนะคะเขามีสารอาหารครบถ้วนที่ร่างกายต้องการที่จะนำไปในช่วยในเรื่องของการเผาผลาญหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าเมตาบอลิซึมเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนสารอาหารต่างๆที่เราทานเข้าไปนะคะให้เป็นพลังงานที่จะเอามาใช้ให้กับเซลล์ในร่างกายของเราค่ะตัวช่วยของแพทก็คือนี่เลยเนเจอร์กิฟต์ค่ะแพทเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วเขามานานมากแล้วก็ดังมากๆเลยนะคะตัวนี้มีคนถามเยอะมากเลยว่าทานยังไงอะมันช่วยอะไรยังไงตัวนี้เนี่ยสามารถทานหลังอาหารได้ทุกมื้อเลยนะคะต้องบอกว่าหลายๆคนเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเอ๊ะเนเจอร์กิฟต์เนี่ยเป็นยาลดความอ้วนหรือเปล่าเนเจอร์กิฟต์ไม่ใช่ยาลดความอ้วนค่ะแต่เนเจอร์กิฟต์เนี่ยนะคะเป็นกาแฟที่มีสารอาหารที่จำเป็นกับร่างกายค่ะและสารอาหารที่แพทบอกไปเมื่อกี้นี่แหละค่ะจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำงานของเซลล์มันจะค่อยๆบูรณาการทำให้ร่างกายของเราระบบของเราเนี่ยค่อยๆดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปพอระบบร่างกายของเราดีขึ้นระบบการเผาผลาญของเราก็เลยดีขึ้นด้วยค่ะง่ายมากง่ายจริงๆระบบเผาผลาญดีสุขภาพดีร่างกายดีไม่โทรมจบครบใน1 2ค่ะ

0: แอดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยน้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
1: Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E จะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping
2: พอพูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
3: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีส

เต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้ผีกินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยาฉะนั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทํา1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลัง

0: การออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำพอไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: สนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: พูดขึ้นมาอีกทีนึงคุณเอกลักษณ์ก็ประชุมและมีมตินะครับท่านผู้ชมสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทยมิถุนายน 91.03 ล้านลิตรต่อวันประมาณการมูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินที่เกิดขึ้นในโรงกลั่น 1-15 กรกฎาคมตามหลักการที่เคยพิจารณาไว้ได้เป็นมูลค่า
2: 3,892 ล้านบาทค่ะ
1: ก็ขอให้เอามาเป็นส่วนลดให้ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นสำหรับดีเซลหมุนเร็วที่ประชุมกบง.
2: จึงมีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 แล้วก็ B20 ลง2.40 บาทต่อลิตรค่ะ มีผลตั้งแต่วันนี้ก็คือ24กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะ
1: และเร่งดำเนินการประกาศในราชกิจจาแล้วเมื่อวานนี้ก็ประกาศแล้วตอนค่ำประกาศลดราคาณโรงกลั่นดีเซลหมุนเร็ว2.40 บาทแต่ไม่มีผลกับการปรับราคาน้ำมันในประเทศไทยเพราะคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ออกประกาศไม่มีการปรับราคาแต่มีการประกาศที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยเพิ่มอีกต่างหาก
2: ค่ะ
1: แปลว่าราคาในความเป็นจริงเนี่ยมันสูงขึ้นไปอีกดีเซลก็ยังเพิ่มการชดเชยอีก 0.19 บาทหรือ19สตางค์จากเดิม
2: เนี่ยชดเชยอยู่ลิตรละ8.57 บาทนะคะก็เพิ่มเป็นลิตรละ8